0: แล้วก็แฟนเดือดร้อยกระดิ่งเขาเองมิดอายุบุคคลอายุกระดิ่งนู่นนะครับเนี่ยเนี่ยนัดบอลบาสเกตบอลซอกเกอร์ฟุตบอลก็เยอะกันกูจะเขียนกูบ่ายนะการกันกูยิ่งเฉลี่ยอินบังเอาความทำไมจะไป
1: หลานขับยังก็ยามอกทันแทนขณะโทมัสทอลทิงกูทิ้งเงินร้านนู่นเชียงบาลองชาบชนกูเอมันตีนกันเนาะว่าจะเหตุวันบุกทุกอาญาดานยาคนละกูยินเอาเหตุเกิดกับยามอกทันแทนทวันนี้เชียงกึ่งทันกูควายยินทันแทนในยามใดลานาดังแต่ลงวันนี้จะมาได้เอกวันเอริลิกทันอะไรกูน่าเชียงค่ะวิเคราะห์ยนเชียงบายเกณฑ์วิจุบลอยบิดาลาทิงกูทิ้งเม็ดเอบยอดกระเด็นวันนี้เนี่ยกูเห็นนะเชื่อเลยกูบีเป็นอาลาแบกเวก้าขอกีกูเลยหล่อนาดะคนเอกรีลแกดดีกันนะกันเออลังกูวันนี้เออลอยตลองมีทะลังเกะขอกันเนี่ยมีเกี่ยวกับนาทิงอาลาเกเชียร์สันกูนายทวันไม่เกะค่ะชิดะค่ะกเมดเอชาฟกแวร์ทุกบียายัดแต่เดินพิ้วกูยัดแต่เดินมันเบียนอาลาถวยตันกูเห็นนะเชื่อเลยบะแบกเวเออเป็นอาลาก็ขอกีเห็นทวันนี้เชื่อยามเลยยามเรื่องทอลชกตันกูเลยหล่อนาดะกันนั่นกับบีก็ไอทันอามิดกูนายลังกูวันเมดยุ่มพอเกินกูวิจปุกไอเดียลาลุยทันการกันนะก็เก่งมองนิ่งเป็นก้อนเออเกะเกี่ยกลอยลองเก็บบิ๊กเองมองเนี่ยเอ็นกันกับยังกันแสนกันนะเอ็มันตีนว่าแบนกับเวียดนามเอ็นบุกทุกยี่โคล่ะเวลคอนเทนต์ก็ชูยามที่นี่กับพอลินแอนสันเอกวันบีเอ็นยัลยามเนชั่นแนลเพรสคลับยี่โคล่ะกันนะคันกันเอวัดวันเชียร์ควินก็ยุ่นเอ็นยาร์บิ๊กวันเนชั่นบิ๊กแชทเอ็นทิงเกคเลเอ็นยาร์เวทันเบียนยาร์แบนยามเกกบาเฮียนาเลแบนยาคุยลวนเกคีก็ยุ่นแบบเอกทิงลานาดะตองเอ็นคอลอร์ดบายลองลับนอนเอกเชียร์ควินได้ยาล่ะก็ดุงยันเป็นคำเวทวันเอ็นจีอเมริกาเกกิรานเลงินดอร์เดนเอ็นจิกตันยิกนาเลแบนคู่รอยาครานวันเอชอลเกฟอลคัตริสเอกวันเชียนเดินเกเชียนแกรุดบุคันเกเชียนเทมบิชิตเฟกูราเอเบลคาดิอักแบงทวันอินเทมิโกคันคันะชิคัจแบนอควีเจนแล้วก็อาเกควันกัจูกยามตันบันกูเอ็นเอียวายทกตันทนะอาวากเกบุกเกยานยางเป็นกวีงมันตีนคันะวางมาไกลล็อกกูเวลควานควันชูกยามตันวกอชาบตันอาลักบากิงวัดเกลากยกอันเนมวกsbs.com.au/dinka เกตันทนะกักจวาจกะอาบากิงยกตันวัชเหตุบุกทกกัจวาดานอคุละยังมันทีนะอาวากเกบุกเกยาลวยวากมาไกลล็อกแอนควาดุนมาเล็กนามโค sbs.com.au/dinkaกูเอ็นการเงียบเฉยปิงโย่คอลชิดคอลกันนะเคยอยู่มาร์บาสัตยารกุตุกเลสัตยารกุกเวนต์เดียวายแบนปิงยมจมาสัตยารกุตุกเลสัตยารกุกเวลคาจวายนคิดชกยามตันทีรันคิดเกี่ยวกับอะไรบักกิงวัดก็เลยแบนโยกัยท่านเอมินุก sbs.com.au/dinka กาคาอะไรบักกิงวัดกับปังเกตันแอนควาดุนมาเล็กวากมาไกลโลกอินบันยังปังเกวีกมันถึงขึ้นนะบวกเกียดานะคุณละบวกเงินยาลกุรชกเวกชุกเกลเลช